กบนไตกัชาเทรนสลายทางนั้นนี่นางโอไฮดราบัตโตทางนั้นนี่เทรนบ่บ่แพลตฟอร์มภายในอาวุธสุญญาอุ้งเอ้ยกุลิขรักษานาวยจีนีบอกจีรอกน้อตีรักษาแต่ซึ่งบินีอกโลกลอกหิมไหลค่ะซึ่งตริปุรานีบรอกรอกเชบาบารอดมิชชันอินเดียนีกัชาปานดาวทางไหลมันนี่สลับสักให้น้อเทรนไปช็อปไปค่ะอันนี้ติ๊กต์นัมเบอร์ S5 นี่8นัมเบอร์จีนียังก็เทรนบอกรีบาเทรนรอกกานาอาศักรังทายาตบอันนี้ชิดนายตุกอยอาศุขาสลับสักให้น้อเทรนจอลิวิทังขาโคลกาตาลายเจลามาวสเตชันมาเลลังขาอับรอกงขาอุริชานีกอตอกชอร์บิชาคาปัตนามอากรอกแต่บิชาคาปัตนามนี่ชิมีบิเจวาดาลายเซคันดาร์บาโตทังไกนองขอริกะด็อกเตอร์อนุปคุมาร์จึงน้อลามจักช็อกตองไปค่ะเทรนนิสเซชันอารอนิชิมีจึงน้อตลังไกเซนเมรีจูเนียร์คอลเลจตองไทยเรียกค่ะซึ่งน้ออาการนวโนเซบาบารอดมิชันอินเดียนีกัชปันดาซึ่งมันจะกี่ค่ะตายนี่ชาลนิชิมีใครเบรย์ไหลเนี่ยน้องเขาไหลค่ะอารออังนุบุมานิรอกนะคะฮุสเซนชะกรน้ออังเบลัยเคนายทกจักค่ะเตกัชกอตอร์มาคริกเก็ตสเตเดียมนุค่ะซาลาร์จังมิวเซียมเอ็นทีอาร์การ์เดนโคลีกุตับมินเอซาฮิตอมเบเรลาเพลนเทเรียมเบเรลามันดิร์มอกกามอจิตโกลคอนดาฟอร์ตตัยซาร์มินาร์อากรอกซาร์มินาร์บอสโกอังคาสวีนายค่ะตัยอัฟโรอันิบขาวกิริมาฮับค่ะลามาคอสอร์เทกาคัยกาจักนายเบเลย์นอนายทอกกานาวบาสวีนายค่ะอับรอกจอตโนไฮดราบาตโนมาสังเรย์ตอนบ่ายตอนนี้ชั่วโมงไซริกนี่ดัมบาตัมฟูด็อกเตอร์อนุปคุมาร์บินิกามีจิเรลาตาโอโน่ตลังนะฮุนย์มาลคุงบาสตูโบวิไฟค่ะไฮดราบาดยาคาร์เรย์ทั้งเลยโอค่ะตอนลามาวนุกลังค่ะนาการ์จูนาซาการ์ดัมตีจิลิกบานเทจักเบลัยคอลอกมาอาบานกิโลเมตรไกลนี่ขักซาก้าวหินอบานเทจักเบลัยนกุศกนายคลัยเคเบลัยมุริมุริอุงโกอัพรชินิลอกิวตองนายรอกงคามิโจรัมมณีปูร์นาการ์เลนิบอรกรอกตายนิชาโลอาชิริชิริทังเอชอกิคะจิเรลาตาโอนอสรับซาตองเอโนคามาลคุงคุงซาวอไมคิงคายิพายโออารอสักไลมาวอนอร์ดิสอินเดียอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ติสฮินมานีชิมินอก็บูจูแต่แค่ท่าเช่าบูจียาแต่ลูกก็ก็ไปสักไลมันนี่อุลาอันนี้กันเอาจะเรียกครอกซาตองกูบอนสุงกินไอ้แค่โอไมคิงขายง่ายตามหัวในสักไลหัวในเชิงมันนี่บอสฮาวนอร์ดิสอินเดียนี่อินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ติสร็อกที่นี่ชั้นจะจราวมุสฮารซับขายง่ายหินในสักไลย์หัวในเช่าอาก็คนขนาดวัยจึงเบลเล่ลาจิเลค่ะอาชิริลาตาวโนซึ่งน้องสาวนายบอกขอรักษาบ่กระไรซึ่งอาก็คนสาลายีลาชิลายีต้องไล่ฟูโรด็อกเตอร์อนุปคุมาร์มาลคุงตัวไว้กาบดีหันในต้องพยุค่ะบอกทางนายหันในอ่างซึ่งค่ะบอสาวก็สิกาบดีหันมาคุงกาลัยเจ้าค่ะซึ่งบอกทางเตบองโอฟสากรตุจิลังก็ชอบใจค่ะนกุยค่ะตุจิลังนกุยอันนี้ข้าคำสุขาหาไปทางข้าแต่อายังนารนี่รุกงในกริขาหาทักกาตุจิลังนี่ตัวยาฟัลยาคงบดลดลมาหายแค่หักจะนิชิมีกุตุกใช้พายอสราบสานิบิชิงโอฮู้สักไอยังนารอตุยลุคลายรุพายอตายชารีรีรีขยิกิพลีทางโออามังจะสุขาอังอันนี้อาศัยมาน้ออาศัยมาว่าตุจิลังนุกยาคงอาบุน้อปุยยาอังนุกมันนี่อารอเตกัชะมานุยนุกบุมาขายข้างไรบดอลมาขักจักบรอกกานาว่าทังขายชิลิกจานิจ่าฮักรอฮับวิทังวายโอกษากระครัง